龙王爷为子路用，梦龙八哥哥梦龙，不迷的那把梦龙八哥龙，不马盖南永盖。กูนากีผมปลมปังยบยบลงไอ้ปลมปังยบลงไอ้วิลียงไอ้รูวิลียงบงสังอามุยงอากายอันขะคู่เป็นเอ็นปนไอ้ใหญ่ดีอาลงเป็นตังกันจีแหลมบมตังกันจีแหลมบมสีกอร์มันดูอาลงเด้งโคไอ้เด้งเกมอันอีอาร์จีปนนนสีอารีมิลียงเสกกาเวกยันปนดูมีดูมีฮาวาวงรงรงมีฮาวาวงสิรัญญาตังโดยกงลาวิเป็นฮาวิเป็นฮาลงเป็นสูสุเป็นสุบุญสุจกบีนองเป็นนิอาริวิลยงตาบุญสุจกบีนองตีนอนโยนิเป็นโยธรรมกลิเมนังบารนนกลิเมนังบารนนบารปุนนาสีบังปุ่นสู่จกมีน้องบางคลีมีนังบาร์บงนังนังบาร์ลูนังบาร์คลีมีนังบาร์บงมังบาร์จอมรองทมก็มีจริงโดนบ้องอาริวิลยองเซงยาดิทูยองมาจกนังยีบนเด้งมาลีอารองมาจกโซนังทนเด้งกีมู

ปนมาจกสู่หุบจงเป็นมาจบสู่หุบจงเป็นพรมีสู่ลกบงลงเอียพรมีสู่พรมีจริงนนปาทีลูผมทมเทียงทนเททมเจกกอกจมอันเททมเจกกอกจมจีอารีวิลียองสัมพีอารจนจนเร่งทินอารเด้งบมตาเร่งทินอิงตังกลองเลี้ยตั้งตั้งละอยู่อีรูละสีตั้งตั้งตั้งตั้งลูนนอาริวิลยงสีเสร็จกวิยันปนก็มีรถดำจงเด้งโคปาลิงปนกอลขินดังอังสงสัมพีโบลันรน

0: La Omicron bang ke.
1: Eh, la Omicron a mar bang hom chot. A his tamé pongrong soup tamé. Ba a hi chi rop tamé he. La hai pinya hi pulote. Hop ta ke tho mang bang. Mane la ke prap kang len he. Ke prap jin tem ke hop ta hi ning bang ta un. Stamé ni li ke hop ta ke thom la te pak long lo.
0: La rui thom la ke lang ni thak len lo he. A da pa vi pin lo. La jong si la thak len ani wang thak ve ro te. Rui thom ke nang li la e pak pin ni long.
1: Long po.
0: Tante pini ke ran ya phan lo ko pu ana ke sung ni. A the pini si ta me kapre kapre di. Do. A se amen ta do aposi. Nang ke la bang so pini ke ran ya phan a ki sung. La pen amang ki tur ang so se lo ki sung. Nang lihin pa nang thanta ko pu ana ki sung tu.
1: A hi ki joy ki a hi ta do ko aposi joy ki pu lo te la a hi chi rop tum bang joy ki. Pongrong su pu lo te sap o a ke sek sak do a bar lim ta ong mu chot. Pongrong su bang ni li tak tel ji ding pilo man a bar lim bang si ji ting ni de lo bon. Bar lim kre trok si nang na. Sita mi ni li ning bang ji pu te de lo. Bihe ka ko se ni li ke chi vol terang ke tak chot ma se he.
0: Nona bang la ho ma terang a si ta. Inte pi ni di ko pi pi a hon si nang li la hai ke a ni lo.
1: Ni li ke a prang ke la son bon li hu ta pu do ma ti di. La son a hon. Hon ik he.
0: La son si en. Ente hona bangke te boktere la nang li tuma hiti kulat iruyang bong bena along along la pusona hiti doji kang ni doji hala dak sinang li hona ma hui bangke nam iklom.
1: Kalang la hiti lang sini li hon bangke nam dam la.
0: Tangte non nang li la ahom ma terang ke surini rai sian ing kan bensin nang li thak bang cheng lo. Ko pi pia peri sinang li ke thak.
1: Ni li ke thak cheng ke. นี่เทรังเทเป็นสตมีวันกอกสิแทกทูปังเจงเหร
0: อ
1: วันกอกปากแกบอันแทกปังเจงเหรอแล้วตั้งเด็ด
0: พองเวดเหรอ
1: ไอพอยเวดเหร
0: อตั้งแต่นิลิเสียลำเทนังการจุยบังเกนี่กาชิบุระเทรังเป็นเกทักอวามกอกแล้วเป็นนนลปารกอเทรังเป็นเกทักอวามกอกโคโลบังสิเกเมมิจอดเหรอ
1: เกเมเกลากาบีเป็นเกทักอบังสิกังเต็งมันนี่ละอาหอมมาเทรังเกอิงทีก็จะกรากังจิมดูกองมาติจะกรากใส่ไปเลยแต่อภิสตามีสินทายาซ้อนเหรอแล้วเป็นอิงจิมกลุยไปเลยแต่อภิแต่ทัดกลองพอหาปีเป็นกิแทกซ้อนเหร
0: อตั้งแต่ฮาลาบังเกเกตังปุสิตาเมดีอิลิตุมกัชิบุระเทรังบนเตลับปุเกตังตาเตงพามิดดีปุเตงกลอง
1: เตงกลอง
0: สิตาเมฮาลาปารกเทรังเกลับปุซ้อนเกเกตังกลองอุตาเ
1: บลโบละเวลาอิงดูกราบนีโบละเก
0: ดูกราบนีโบสิตาโมเหนังลิปุโลอิงที่ปอลัมโลอิงที่ก็เจ๊กรากละเป็นกลางลุ
1: ม
0: ดิยองสิอิงลุมกลุยปุโลตั้งแต่หลับบังเก
1: อะปีแต่งตั้งกลองป
0: อตั้งกลองปอได้ตั้งแต่กัจฉิวุระเทรังเป็นลาอะฮอมะเทรังลาปังบารดัมโลตั้งแต
1: ่
0: กูอันบักอะปอระบังเกโคโลบังสิเกปรับมุจ
1: เกปรับเกลาฮอมเทรังสิเกปรับนิลินอนปิสเลงแทกบอมดิอีแปกอะปีนิพลิละเตแตงละ
0: นิพลิลักอันนี้วังทักเวรป
1: ุอันนี้วังทักเวรปุอดับเป็นคอนติเนียร์ละ
0: ยองสิลับปุทักเวรปุนเตนิพลินังปุ
1: นิพลิน
0: ะเก็บปากเสลงอ่ะเปย์ลูละเก
1: ็บอาร์จอนบ้างละสนิกิดิงบ้างเหร
0: อ
1: ละอาซาดอร์บ้าง
0: นี่นั่งลิ้นเป็นนั่งทานอีกท่านอนนั่งลิ้นตุ้มังกังสิตาเมมุนีดัดตุ้งกูปีอาเปย์สิเกนังลงมาละเป็นกูปีอาเปย์สินั่งลิ้นเก็บทักนายล้อละบังสลามทางนั่งท่าอาร์ลูสมาร์ตุ้งสิตาเมpekok si tamé kopia pekok si nang li tu mangka no nang li ke dobom angkang arong alom kopia pe si munir tu kache ko kachi hung pini si ta ko pia pini si hadak ki i kachi hung wam kok si tamé kopia wam kok si kache ko kachi hung nang hin pan thani ji ma
1: ni li tu arong aro belong non pe ke thak kachi hung bang ke arleng choy li tu kar bi choy thak bang da lo la pen คนจะรีละเป็นไปสัลปีเป็นไปเสลงซ้อนทากบางเดลอละเป็นวันกอกทากบางเดล
0: อ
1: ปีนี้บางเตละนอนนางแกล้งอาเมนปีนี้มิสเรกต่างหอละซ้อนตะทากบางเดโ
0: อปีนี้เมกสเรก
1: อ๋อนี่บางแกทากันได้เป็นหลังให้ปีนี้มิสเรกปูบางแก
0: คอปีอาลัมเทสีละปีนี้เมกสเรกปูกี่อิรเดลอนี่ละแก
1: ชินี
0: ่อามังตะเกเพร็กเจกมาตั้งแต่เพร็กเจกมาอาฮอนหุยสิตาเ
1: ม
0: นางท่านอีกจิม
1: อาฮอนเพร็กเจกซอนเอ็นบังดูเหแต่มินิลีกูปีพันต้องลาเพร็กเจกเพร็กเจกอาฮอนกีเอ็นดำนิลิมลาบังปุดุนเทคเทมันนิลีแต่แท็กเทลังแล้วเป็นนิลิมิทางเอ็นอีหลังปศิลา

0: กิเลมปนจีปุนังลีมัทานี
1: นิลีมาทับ
0: ปลิงนี่เทคเทลังเซตะเมนินิงกมัทาเกลปุซอนเลจุเคลมเทคเตเนนินิงอารงูจีปุลปุซอนอลัมเทคกุปิอลัมเท
1: อ๋อนิลีลสกัมเคลมบอมปุลเตนิลีเฮมฮันสตะเมนีอัลลีดอยีปุซอนเซนิลีมาทาลอเปนนิลีมเปนนังลีนังกาจูทานลมาปุสตะเมทานปนลองเปนอจองนิลีเนงอารงเปนนอนนิลีกัจจอร์กัจจลังสตะเมจะเทคดันลองเปนนิลีเนงอารงลอละซีรองรูปกัจจบุเจอิเสียแฮมตุนกัจจบุเจอสังปิมาตุมกิเคลมปอนังเจียกรรมนับปุซอนนังกิชาลีเดินปอดนิลิฮัลตุมฮันสตามีนอนอาเกโรปีปอนบอมล้อละเสียอันซะเซนังชาลีเดินเป็นนังตุมสตามีนับปุซอนจอยจอยจอยแรงเป็นมีแทงสมาร์พันนั่นเกี่ยวกับชาลีอาไซสตามีเทดปอนบอมปอสีมีแทงสมาร์พันสตามีชาลีปอนอาวาร์ไซเดปุปุซอนเซนิลิฮัลตุมฮันสตามีทานปอนบอมล้
0: อ๋อไม่ปีกลำลงนี่นางลีเป็นละเกทันนำเกอดุนทอลำเทบังเกลานางลีลงนางอาชาลีโดนสังพิมารตุมสิตาเมโอนี่โยโอเน่งปุสิตาโอเตปุสิตาเมนางเป็นกาชาลีอาจอกซิโยนิตุมสิตาเมน้องเกชูยอร์ชูลังลงลบุนางลีแฮมวังเป็นนางลีอาลาตุมันนิงกะจิงซัมนางลีพันนิงกะอารองังเทงนางจะปักหลังลับปุสอนดาวิ
1: อ๋อแหวงเลยนี่ลีพันปีสินางจีปีละกัมซาอีแปะไปก่ออีแปะอันเกจารองอีแปะนี่ลีพันนางปีละ
0: โอ้แล้วนั่นก็ท่านแม่งก็เท่าต
1: ัวบางทอมกันนั่งปีเราแบบให้นี่กันนั่งปีไปละเออเอาสู้กูเป็นเสียงชาลีเดินล้อสตามินอนปีนันตัวเอลบางพอดะ
0: เสตาบางทอมบางเกลตุมันนิงกระชิงซ้ำเป็นนางลีล้องบางเป็นน่ะอันนิงกังซ้ำเป็นอาส่งเสตาเมนังจีปีละ
1: นังจีปีละ
0: นางลีนอนสังปีมาตุมพันละเป็นโอคอร์จังตุมพันเสตาเมนางลีหินเป็นกูปีลุนี่กันท่านจีตุมสวาตุมเสตาเมเป็นอะไรดูตั้งตุ้มตาเม่ละเป็นกิดูเดลังโอคอร์จังตุ้มสิตาเม่ละหายาไซนอนเป็นเคลมลูปุลตั้งเตอิตุมคาร์บีดีคาร์ปักอิตุมคดูเกเวละหายาปินเดงซุ่มปนสิตาเม่เคลมปนลูตั้งเตจันบอมโปละเป็นวิร์เวเดอร์โปละเป็นละโซลองอิเมทังเกเริงอวาร์ไซต้าดูปูละบังโซลามเทนังลิฮินเป็นรีดิวคาจูอาราดตุ้มมาพานอ่ะเกนังสดเกสังพิมาร์ละเป็นโอคอร์จังตุ้มมาทันจีนิงฮังมัน
1: อ๋อละสินี่ลินิงจิปะเทคเป็นสินี่ลินังลิลองสตามีแวงล้อรีดิโอการ์จิวคอร์เตอันนี้ตุ้มสตามีอาร์จิลองลูกพุทธนี่ลิกิธานาลัมเป็นอันนี้นังจิปิดุนเป็นอะไรตุ้มสตามีนิงแห่งพุทธเตปะจารีปนแห่งละเป็นอะไรตุ้มสตามีกิเทคเป็นมูจิงทูร์จีอันนี้กิแห่งเป็นตุ้มอันกิจิงทูร์ปนจีอ่ะพันปาร์จิลองเป็นปะจิงทูร์ปนแห่งปุสันสินี่ลิกิธานีพันสีนังลิลองอันสตามีนี่ลิปินีอ่ะปอร์แวงล้อละสินรีดิโอการ์จิวอากอร์เตียนี่ทุ่มสตามีการจุลองทุ่มอันเกนิลีกิเคลมอาการนังปะเคลมดูนังผสมเซนิลีนิงกามาทับเป็นซีนิลีแวงล่ะ
0: นี่ก็เวนั่งลิเห็นเป็นเกทานาลามล่ะเกจูเมอุลโลแล้วเป็นรีดิโอนังการจุดุนอสังพิมาราตุ่มแล้วเป็นโอคอร์จังทุ่มสตามีนังจีนีดุนเป็นอลังลิทุ่มสตามีกิพิร์เกทักอาศัยเกเคลมจีแล้วเป็นกาชาร์ลีดุนญี่ปุ่นแล้วผสมเซนังบาร์ปูผสมเซนิลีตักรอยล่ะนี่ก็เวปีนี้ก็ปอชกตังโลปอสิอิลิทุ่มเป็นนังอลังเทจิงกิจทันตังโลนางลิกิพิร์กิทักอาศัยเกเคลมาพุทธและเป็นนางลิลองสิตาเมอันสุเซอนามเลเฮจูเมนังปปิดุนนังปีนิเกลิตุมลาปอนเลจิงกีจะทานาลัมเทตังตโนนังกาดอมนิกาเว
1: กุลัง
2: ลาปอนอปอนังลิตุมรองรูปเชเมกอังเตงลองกาเวติรังปีและเป็นหุดบังจอนิสรองพารังบองกิพิร์กิทักพุทธักชิฮุชิบุตอาร์จูอิกลองตังโลLaki Akashwani Dipu. Kinang sot kapachini alamjir arju ikthao. Ipu ke sopu chichini lote peder dipin pen doktor along chipak langdam serak nangji. Athima labang sopu ke soke meliria ke so mandeta thek. Doktor atum kithana teng pen viesat lang klem nangji. Ajo meke janga hud chiti malan chihing nangji.Hemkom hemraya long babbi pangram long letet nangji. Jongsi akangram do pulote pangthai pami nangji. Langbong langplet anta pavitet nangji. Jongsi do pulote lasua dima long bleaching powder mate bleaching aduk rekalite tai nangji. Kitu kangche hormu anta hemkom hemraya long vartap thidetra ilong adim hilik hut penhadaksi vardam chot nangji.Langkapali apai tep lapen langkapang pen atibuk jongsi konatnia kibak tu pulote martin paminang

ีโปกิสัวภัยนางบาดปุและเป็นเฮมกงลงเป็นตามิตมนอากาศหนุอากิองรีลิสปุและเป็นตามิ global warming ดูปุ factories ให้อภัยนางกิบัดเป็นอาจกสิตามิ global warming อพันอากาศหนุโลอาทิ global warming อภัยนางบาดปุอาทิ factories ลงกิตมนมาติ gases อากาศหนุ chemical ให้นางลูปุรีลิสปุและให้เป็นตาอิลิตุมอวารมนอพันนางพะหนุปุมุนีระตุมกิชูมูวีอาภัยนังบาดปอลงลีกิมีมีบอตอร์กิมีมีเป็นละเป็นอปอร์กะลีเป็นบอตอร์กะเชลาร์เป็นตามีกิสูอาจารย์อาจารย์ลงปอกิสูอาภัยนังบาดปอ global warming เป็นอาจกมารัดมาเร็งอาภัยนังคอมบอมโล agriculture มาติกะชุติกีกีคาร์ชีอาลงลีอาลงอากาศหนุดปอแหล่งนังมีมีปอละเป็น smoke ละเป็น air pollution ตมนกะหินุนังดูปุละเป็นตาอิสิ global warming อีเฟกโลอะกะหินุอังเทกโลละเป็น global warming กะปะคอมจิอะพันกิกุปิสิเคลมนังจิมาละสอปุเทกมาซับสุเจทันปอนิกโลนะอิลิตุมคาเรนมีเอริฮิงสิตามิบิร์ตินังจิกินังจิอะฮุดซีแอนชอตนังปอนังเนียฮุดกิเปเมปลับนังปอเทงปีเทงปรังไฮEU nang po, la pen plastic ke enabang pajum nang po. Recycle mati ako kapinchong tu nang po. Global warming laki ilitum pirthi akisung lo. La si ilitum apirthi pamisen Japan ke ilitum kadokawi arideng si dolo. Ilitum klem rapet lo nang ajat ason setami.Ilitum dorchit unchit ansi enang po. La anlo puluti ilitum appeared he setami misen pen la pen global warming pen chipajok unpo. La si pinyalam jirki la po ansi kangton iglo. Kardom domit hakmi.